0: ดีครับนายกคริสตีสตาร์ยูสปาคัสมาโอเคครับนายกคริสตีสตาร์ยูสปาคัสมาโอเคครับเอลปาซีดาคริสตาร์ยูสปาคัสมาโอเคครับเอลปาซีดาคริสตาร์อัมปาระมาโอเคครับท่านที่อันตรุษอิสราเอลอัมปาระมาโอเคครับท่านที่อันตรุษอิสราเอลเอลปาซีดาคริสตาร์โอเคครับมาร์กามาโอริงกันยานักอสิตรายเอาเพื่อชูมาขัดขึ้นมาทารันดู
1: ดอส
0: ปัสสิตรายเอาเพื่อมาทำอะไรกันยานักอสิตรายเอาเพื่อชูมาขัดขึ้นมาทารันดูอันบารมัตเอาเพื่อฮันเอกตีอันตรอิสราตีมาทำอะไรกันอันบารมัตเอาเพื่อฮันHaniti antut istati, kumaro sirvino saporo siwantam. Yuspa harsma aukiha, hacanya trimas istara. Yuspa harsma aukiha, usunya kut asistara. Ampara marta aukiha.
2: La radio te informa la hora, 14 en punto.
0: Pisay ay puwerte ka, hermano.
3: Kasi ito rin din sa hermano. Dios te bendiga. Amen.